My Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

นึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio อยากฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

0: เน็ตจูใจสูงสุด30กิก
1: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
2: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโก Travel จาก True Dtac

0: ำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเนี่ยต่างประเทศ Go Travel

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่า4แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามดริฟท์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึง4แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึงแลนด์แอนด์เฮาส์200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญา

0: แท็กอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ักทายคุณผู้ฟังด้วยนะต้อนรับเข้าสู่บ่ายนี้กับ BP Radio แล้วก็ DJ Win นะฮะกับเพลงพร้อมมากมายที่พร้อมเสิร์ฟกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่23นะครับเดือนพฤษภาคม2569นะครับได้ยินเสียงสปอตแล้วได้ยินสาวดนตรีแล้วแสดงว่ามาแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวแจ้งคุณฟังบอกก่อนนะวันนี้ DJ Win ขออยู่แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้จะอยู่ถึงแค่ประมาณก่อนบ่าย 3:00 นแค่นี้พอนะได้แจ้งให้ทราบก่อนเพราะวันนี้ไม่ต้องขอเพลงเยอะนะห้ามขอเพลงเยอะนะขอเบาๆก็พอนะครับเอาเฉพาะเท่าที่มีถึงกำหนดเกณฑ์ถ้าเลยเวลาก็ตัดทิ้งไปก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายสักครู่จะเดินทางไปธุระป่าปังนะครับแจ้งให้ทราบก่อนตั้งแต่ต้นรายการจากนี้วันนี้จะอยู่ด้วยกันถึงไม่เกินบ่าย 3:00 นตอนนี้บ่าย 3:30 นนะครับแจ้งให้ทราบกันในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์นี่จะเป็นขอหายไปอีก1วันช่วงบ่ายนะครับพอดีจะไปหลายที่หลายทางหรือฟังเสาร์อาทิตย์นี้ไปหาญาติๆหลายที่หลายทางนะครับมันจะกลับมาไม่ทันเดี๋ยววันเสาร์ค่อยมาฟังกันช่วงกลางคืนกันแล้วกันเนาะช่วงกลางคืนกันช่วงบ่ายวันเสาร์พูดผิดวันจันทร์ก็หายไป1วันนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายวันจันทร์ก็หายไปเดี๋ยวค่อยไปฟังช่วงเวลากลางคืนของวันจันทร์เอากันแล้วกันวันจันทร์ช่วงกลางคืนนะครับตอนเนี้ยวันจันทร์นู่นก็ฟังเพลงยาวเลยช่วงบ่ายไม่ได้เข้ามานะฮะอันนี้แจ้งให้ทราบกันก่อนตั้งแต่ต้นรายการเผื่อใครจะขอเพลงใครจะทักทายกันมาแต่ก็มีคุณผู้ฟังทักมาแล้วแหละตั้งแต่ต้นรายการกันหลายข้อความแล้วนะครับอ่ะเซฮายกันย้ำอีกรอบนะวันนี้ด้วยกันถึงไม่เกินบ่ายสามโมงวันเสาร์นะฮะส่วนวันจันทร์เนี่ยหายไปเลยเดี๋ยวมากลางคืนเลยวันจันทร์จะไม่ได้มาจัดรายการเปิดเพลงยาวไปเลยนะฮะเอาละครับช่วงนี้ทักทายกันช่วงบ่ายนะครับสวัสดีทางแชทด้วยนะฮะมีทักทายมาแล้วนะฮะพี่เดียวบอกว่าสวัสดีครับดีเจวินสมุทรสาครตอนนี้ร้อนมากเลยประมาณ8ล้านองศาเซลเซียสนะฮะขอเพลงหน้าหนาวปีนี้ของเฟิร์นกัญญารัตน์ด้วยกันเลยกันนะฮะสภาพอากาศเนาะเขาเรียกว่าขอเพลงประชดอากาศหน้าหนาวปีนี้เป็นเพลงแนวสไตล์ลูกทุ่งเพื่อชีวิตนิดนึงเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับสวัสดีพี่สุเมธนะฮะบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงใจฉันตามเธอไปแย่จังเมื่อกี้ไงนะฮะของยังโอมนะฮะดีเจสุดหล่อแต่หล่อน้อยกว่าผมนิดนึงนะฮะจากคนไม่เคยสมหวังเพราะแอบรักเมียชาวบ้านแหมเป็นรักทำไมเมียชาวบ้านเมียตัวเองไม่มีนะฮะสวัสดีพี่โอ้นะฮะขอเพลงชอบของ JR Voy นะฮะนะพี่มอสตาท่านบอกว่าดีเจครับทักทายครับขอฟังเพลงฟ้ากว้างทางแคบของเล็กรัชเมธหน่อยครับได้เลยครับพี่มอสตาท่านนะครับทักทายเข้ามาในช่วงนี้นะครับพี่สติ๊กเกอร์บอกว่าดีเจครับขอเพลงสนิมของวงสนิมหยกหน่อยฮะสนิมของสนิมหยกนะฮะอย่าขอมาเยอะนะเดี๋ยวเปิดไม่ทันนะฮะห้ามขอมาเยอะนะเดี๋ยวเปิดไม่ทันนะครับเดี๋ยวมันเลยเวลานะฮะทักทายครับขอเพลงไม่เคยไกลพอของซิลิฟูนะครับจากอูนหนุ่ม23ทักทายด้วยกันละกันนะครับพี่กันละบังหาสวัสดีครับขอเพลงจีนนะครับเจ้าปลาใหญ่อุ๊ยเจ้าปลาใหญ่นะฮะเจ้าปลาใหญ่ปลาเล็กปลาน้อยสวัสดีพี่ข้าวป่าต้มจืดด้วยเซฮายช่วงเวลาพักบ่ายครึ่งครับแล้วก็มีพี่บอยพัทลุงบอกว่าสวัสดีครับดีเจตอนบ่ายช่างฟอร์ดมัสด้าพัทลุงรายงานตัวนะฮะวันนี้ไม่ขอเพลงก็ได้ครับอากาศจังหวัดพัทลุงในตัวเมืองร้อนหนักมากเลยวันนี้ส่งภาพมานี่นะฮะบรรยากาศที่ร้านนะครับรับเข้ามาอีก1คันครับเป็นฟอร์ดเฟียสต้านะครับยกมาจากอำเภอเลยทีเดียวตะโหมดนะครับนี่มา1คันมาทำงานมาปฏิบัติหน้าที่นะครับที่ร้านอู่ช่างพี่บอยนะครับช่างฟอร์ดมาสเตอร์พัทลุงนะฮะนี่ส่งบรรยากาศที่ร้านมาทีมงานกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะฮะมอเตอร์ไซค์คันนี้อุ๊ยมอเตอร์ไซค์คันนี้เหมือนของดีเจวินเลยรุ่นเดียวกันที่ใช้อยู่นะฮะเป็นเวฟนะครับ110เนาะสีน้ำเงินนะฮะทีมงานกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่โอ้ร้านนี่แบบว่ารถหลายคันเนาะนะฮะร้านนี้ถ้าสมมติว่าเอารถออกนี่เป็นร้านเหล้าได้เลยพี่นะถ้ายกรถออกทั้งหมดนะเอาไฟมาติดนะเป็นร้านเหล้าได้เลยพี่เปิดเป็นร้านเหล้ากลางคืนได้เลยนะฮะนะครับพี่เบิร์ดสันหลวงสวัสดีครับทักทายวันเสาร์ร้อนระอุครับตอนนี้มาทวงเพลงวันก่อนครับอยากเพลงอยากเด็กของป้านครินทร์นะฮะช่างเบิร์ดสันหาทักทายนะครับทักทายด้วยพี่เขาเปล่าว่าขอเพลงหน่อยครับดีเจวันนี้แกงกินแกงหนอครับขอเพลงโอ้ยของโชอี้ภูวสิทธิ์ด้วยฮะนะจังแต่นาแกงหนอแกงหนอถ้าทำอร่อยก็ล้ำนะหนอคั่วหนอเนาะคั่วหนอใส่วุ้นเส้นอะไรอย่างงี้นะฮะทางเหนือเขาเรียกว่าคั่วหนอผัดหน่อไม้ใส่วุ้นเส้นอะไรอย่างงี้แกงหนอล้ำหนอนะฮะสวัสดีพี่รับเหมาด้วยกันละกันทักทายครับขอเพลงทุกการเติบโตนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยกันนะฮะอันนี้คือเสร็จแล้วอันนี้เหมือนรู้เนาะรีบขอเดี๋ยวไม่ทันขอนะฮะพี่ช่างโอสวัสดีครับพี่ช่างโอไปไหนมาวันนี้พี่ธงชัยทองประเสริฐทักทายครับดีเจนะฮะวันนี้ฟังด้วยกันกันละกันอย่าฟังซ่าสันๆนะฮะย้ำอีกรอบนะห้ามขอเพลงมาเยอะนะเดี๋ยวถ้าคิวเพลงมันถึงก่อนบ่ายสามดีเจก็จะตัดเลยนะตัดไปเลยเดี๋ยวเปิดเพลงจากทางช่องรายการของเราทิ้งไว้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวมันเลยเวลา เดี๋ยวบ่ายจะเดินทางอยู่นะฮะเดี๋ยวมันจะไม่ทันต่างๆนานานะครับพี่โอว่าดีเจครับวันนี้มาไหว้หลวงพ่อกวยครับมาเที่ยวชัยนาทโอ้แหละสาธุนะฮะวันนี้หยุดงานครับ
นะวันเลยก็เลยมาทักทายนะฮะมาขอเพลงใจน้อยสักเพลงนะฮะทักทายนะครับพี่สวัสดีนะฮะมาเซฮายนะฮะไปเที่ยวไหนส่งบรรยากาศมานะครับอยู่เหนืออยู่ภาคกลางอยู่ภาคใต้อยู่อีสานอยู่ต่างประเทศนะฮะเซฮายมาเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยครับงั้นเราเปิดเพลงเซตแรกกันก่อนเนาะเปิดเพลงเซตแรกกันก่อนแล้วกันช่วงนี้นะครับแย่จังแย่จังยอจอแย่จังนะฮะสวัสดีพี่เฟิร์สนะฮะพี่เฟิร์สอย่าใส่ใจอย่าใส่ใจอะไรใส่ใจได้แค่มองใส่ทองได้เส้นใหญ่เดี๋ยวตั้งเพลงนี้คุณผู้ฟังขอมากันก่อนเซตนี้นะครับบ่ายโมง40นาทีอากาศกำลังร้อนทีเดียวที่เชียงใหม่มีครึ้มเป็นจุดเป็นจุดนะเมื่อกี้เห็นเท่าสันทรายเหมือนจะมีฝนตกลงมานะครับนะตอนนี้มันจะเป็นฝนเป็นจุดคุณผู้ฟังหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้อะไรเงี้ย

่จังแย่จังนะฮะนี่คือเพลงของยังโอมนะฮะชิวๆได้กันตรงนี้กันแล้วกันสวัสดีพี่เพชรด้วยกันละกันนะครับวันนี้บอกว่าวันนี้อยู่ที่นิมมานเชียงใหม่นะฮะกำลังส่งน้ำอยู่นะฟังเพลงกันไปเรื่อยๆนะครับนะแย่จังพี่โอว่าดีเจครับพี่เป้วงไม้เมื่อกี้ที่ฟังเพลง Unlovable เนาะต่อให้ฉันจะรักเธอมากเท่าไหร่พี่เป้วงไม้นี่แกเป็นแฟนนอนนะแฟนอาร์เซนอลนะแล้ววันนี้ก็เลยแต่งเพลงสั้นๆให้นะขอฟังหน่อยสิโอ้พี่เป้เนี่ยเป็นคนเชียงใหม่นะคนเหนือนะฮะคนเหนือนะฮะลองฟังสักท่อนหนึ่งนี่นะ

0: ็นเด็กปืนนี่เองนะปรบมือด้วยกันละกันสำหรับเพลงนี้นะจ๊ะเอาไปท่อนหนึ่งกับจบเพลงแล้วเหมือนกันยินดีกับเด็กน่อนนะฮะกับน่อนทุกคนแล้วกันเพลงจากพี่เป้วงไม้นะฮะให้กับเด็กน่อนทุกคนกันแล้วกันเสียงดีเหมือนเดิมเนาะนักร้องเนาะร้องเพลงอะไรก็ดีหมดร้องเพลงไข่ของยังเพราะเลยอ่ะเอาปรบมือกับเด็กน่อนทุกคนแล้วกันเด็กน่อนเด็กน่อนนะฮะอาร์เซนอลมินิคุกกี้นะฮะมีไหมครับเป็นเด็กน่อนไหมเออนะอ่ะว่ากันไปว่ากันไปจะเด็กอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเปิดเพลงชิวๆให้ฟังต่อดีกว่านะฮะอ่ะทักทายพี่ชิวสมนุกจากพังงาด้วยกันละกันนะครับนะฮะทักทายอีกรอบในการแจ้งอีกรอบนะวันนี้เจวินอยู่ถึงแค่บ่ายสามโมงนะครับวันนี้ไม่ต้องขอเพลงมาเยอะนะถ้าใครขอมาทีหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟังไม่เป็นไรเนาะเอาไว้วันหลังค่อยมาเปิดเราเอาคิวตามที่มันมีอยู่ก็พอเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายสักครู่จะไปธุระอยู่จะไปหลายที่หลายทางนะครับแจ้งให้ทราบอีกรอบวันนี้อยู่ด้วยกันถึงแค่บ่ายสามโมงนะครับเนาะตอนนี้บ่ายโมง48แล้วมีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงนะฮะทักทายพี่จุ้ยด้วยนะฮะทักทายพี่ณัฐระยองด้วยกันนะฮะขอเพลงป่าลั่นของสุเทพ and the อะไรอ่ะ the sack เหรอฮะ the sack ป่าลั่นนี่มันเป็นเพลงแนวสไตล์อินดี้แบบว่านักอนุรักษ์อะไรประมาณนี้หน่อยนะฮะว่ากันไปว่ากันไปเดี๋ยวเปิดเพลงชิลให้ฟังกันดีกว่าช่วงนี้นะครับเนาะกับวันเวลาดีๆช่วงบ่ายโมง49นาทีนะครับ
1: Hey baby
0: Hey baby
1: I like you.
0: อยากฟังชูทางตาครับดีเจเดี๋ยวเพลงวายมี2เพลงเมื่อกี้ที่ขอมาเดี๋ยวเปิดคู่กันใกล้ๆท้ายรายการก่อนนะฟังเจอวอยก่อนมาเดี๋ยวเอาเพลงเซตแรกที่ขอมาก่อนมากันหลายข้อความตั้งแต่เมื่อกี้ละนะฮะ

นะครับจากเจอาวอยนะครับที่ฝากไว้ด้วยการชื่อเพลงว่าชอบนะฮะชอบซอบมองมองนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยแล้วกันนะครับในชั่วโมงนี้เลยกับเพลงเพราะที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวขอตั้งเพลงแป๊บนึงที่คุณผู้ฟังส่งไว้13:53นะครับใครมาถึงแล้วก็ซื้อหายกันได้นะฮะกับเพลงเพราะที่พร้อมเสิร์ฟกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้จะขับรถกันอยู่จะเดินทางกันอยู่นะครับซื้อหายกันได้เลยนะฮะกับบรรยากาศช่วงนี้เลยสวัสดีน้องๆแล้วกันนะฮะจากไต้หวันนะจ๊ะบอกว่าอากาศร้อนมากค่ะวันนี้ทักทายบ่ายนี้

นะเพลงในสไตล์เจนปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่สามารถเดาได้ว่าเขาจะร้องช่วงไหนเขาจะร้องช่วงไหนเขาจะจบช่วงไหนถ้าเป็นสไตล์ยุค90เราจะรู้ว่าตึ้งคือจบแล้วแต่เป็นถ้าเป็นเพลงสไตล์เจนปัจจุบันนะฮะไม่จะจำเป็นต้องจะเป็นเจนแซดนะเพลงในแนวสไตล์ปัจจุบันอ่ะเขาจะร้องเขาจะจบช่วงไหนเราไม่รู้นะฮะบางครั้งที่เหมือนจะจบนะปึ้งตอนท้ายอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะนี่คือการครีเอทเพลงของโปรดิวเซอร์ในยุคปัจจุบันนี้บางครั้งที่กำลังร้องอยู่ดิบดับปึ้งจบไปเลยก็มีเหมือนกันนะฮะเหมือนเพลงเหล่านี้นะฮะชื่อเพลงว่าฟ้าอะไรนะชื่อเพลงนะฟ้ากว้างทางแคบนะฮะนะก็ส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะตะกี้ที่พี่กัลปังหาขอเพลงจีนมาเนี่ยเอาเวอร์ชันจีนหรือเวอร์ชันไทยพี่ที่เพลงเจ้าป่าใหญ่เอาเวอร์ชันไทยใช่ไหมครับหรือเอาจีนไปเลยมันมี2อันที่เดี๋ยวจะเสิร์ชหานะเดี๋ยวจะไปดึงสไฟล์มานะฮะเอาเวอร์ชันไหนครับไทยหรือจีนนะครับหรือเอาไหนก็ได้ที่จะเลือกไทยใช่ไหมนะฮะเปิดให้ฟังแล้วกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้นะครับบ่ายโมง58นาทีเดี๋ยวสักครู่ลิงก์สัญญาณพร้อมกันกับคุณผู้ฟังที่อุบลด้วยนะครับที่จะเข้ามาฟังพร้อมๆกันนะครับนะย้ำอีกรอบนะวันนี้ที่จะอยู่คุณฟังถึงบ่าย3โมงนะจ๊ะเดี๋ยวมาฟังเพลงมาฟังข่าวกันเบาๆเนาะสักชั่วโมงครึ่งนะสบายๆกับวันเสาร์หันศาแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์ก็จะหายไปช่วงบ่ายจะกลับมาไม่ทันไปหลายที่หลายทางมาฟังเสาร์อาทิตย์นี้กลับมาไม่ทันเดี๋ยวกลางคืนก็มาฟังแล้วกันในช่วงเวลาของ BPDO แล้วก็ช่วงเช้าด้วยนะที่ดนตรีสีสันก็ไม่ได้ไปนะพี่เพชรนะแจ้งให้ทราบแล้วกันนะฮะก็เป็นเทปนะฮะเอาล่ะครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงกันต่อดีกว่าเดี๋ยวทักทายทางแชทกันด้วยคุณผู้ฟังทางอุบลด้วยนะครับนะพี่สองบอกว่าดีใจครับมาแล้วจ้ามาแล้วเสียหายด้วยกันละกันครับมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงเพราะที่อยากฟังกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้นะฮะเดี๋ยวของเฟิร์นเปิดให้เดี๋ยวจะเป็นขอเปิดเพลงอันนี้สักเพลงก่อนได้ไหมเพลงแนวสไตล์อินดี้สักเพลงก่อนไหมชื่อเพลงว่าสนิมนะฮะจากสนิมหยกฮะเป็นแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยประมาณนี้สักเพลงกันแล้วกันนะครับ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าโอ้ยนะฮะโจอี้ภูวสิทธิ์ด้วยกันละกันนะครับตอนแรกก็สู่ชั่วโมงบ่าย2คุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยที่ FM 90 MHz KSN Radio นะครับทักทายกันช่วงบ่ายบ่ายนี้ตรงกับบ่ายของวันเสาร์23นะครับ23เดือนพฤษภาคม2569นั่นเองนะฮะลงมาทักทายลงมาเซฮายกันได้เลยสำหรับช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับอากาศร้อนๆครับไหนจังหวัดไหนมีฝนตกหรือมืดฝนบ้างที่เชียงใหม่ในเมืองตอนนี้แดดสว่างจ้าทีเดียวเมื่อกี้จอยเกนบอกว่าที่ดอยสเกตสันบุเลยว่าดอยสเกตมีฝนลงมาชุดหนึ่งนะฮะอาจจะลงเบาๆลงไม่เยอะอะไรแบบนั้นหรือเปล่าอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะฮะจะว่าไม่ดีขางานไม่เสร็จสันบุเลยดอยสเกตฝนลงมาเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะก็มันอยู่ที่ว่าจะลงที่ไหนเนาะลงที่นั่นที่นี่ที่โน่นนะฮะอ่ะตอนแรกก็สู่ช่วงบ่ายยังเป็นทางการที่นี่กับ BP Radio นะครับวันนี้วันเสาร์แต่ว่าเดี๋ยวแจ้งคุณผู้ฟังที่เพิ่งเข้ามาฟังช่วงบ่ายสองนี้นะครับและคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยเดี๋ยวจีวินจะอยู่คุณผู้ฟังถึงแค่บ่ายสามโมงนะวันนี้ขอตัวแวบหายไปวันนี้มีธุระปะปังนะจะไปหลายที่หลายทางขออยู่ด้วยกันถึงแค่บ่ายสามโมงกันละกันนะครับเดี๋ยวเพลงที่ขอมาวันนี้มากันหลายเพลงละตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเมื่อกี้มาทักทางออนไลน์กันก่อนแล้วทักมากันหลายข้อความทีเดียวเลยตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงอยู่น่าจะทันพอดีตอนนี้ไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะน่าจะทันพอดีนะทันบ่ายสามพอดีที่ตั้งไว้ประมาณเกือบสิบเพลง7-8เพลงนะฮะน่าจะทันบ่ายสามพอดีนะครับแล้วก็วันจันทร์ก็จะหายไปนะฮะช่วงบ่ายแจ้งให้ทราบอีกรอบนะวันจันทร์จะหายไปก็คือเดี๋ยวมากลางคืนเลยวันจันทร์นะครับช่วงเวลาของถ้าหากว่าใครที่ยังไม่หลับเนี่ยกลางคืนนะฮะประมาณสัก3ทุ่มครึ่งเรามาเจอกันที่ BP Radio อีกรอบนึงนะฮะช่วงกลางคืนจันทร์ถึงศุกร์นะฮะส่วนวันนี้อยู่ด้วยกันถึงบ่าย3โมงครับนะทักทายพี่เพชรด้วยกันละกันบอกว่าดีเจครับอะไรปรึกษาเรื่องเบอร์ล่ะฮะเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะเดี๋ยวสักครู่จะไปตอบข้อความให้นะครับช่วงนี้อยู่กับ True Detail ครับให้การดูแลกันช่วงนี้เช่นเคย
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีด้วยใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detail
0: อยู่กับ True Detail นะครับแล้วก็ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ด้วยรวมถึงร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบาทเดียวด้วยครับที่เชียงใหม่ให้การดูแลกันนะฮะเลือกซิมเบอร์สวยนะฮะเลือกโปรดีๆจาก True Detail ครับและโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ด้วยนะฮะที่ศูนย์บริการ True Detail ครับ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi iPhone เป็นเจ้าของกันได้ที่ศูนย์บริการ True Detail ได้เลยนะครับวันนี้เข้ารายการมามีหลายข้อความทักมาเลยพี่เดียวนะฮะบอกว่าขอเพลงหน้าหนาวปีนี้เดี๋ยวตั้งเวลาเดี๋ยวเปิดให้ฟังเดี๋ยวรอให้คุณได้ฟังทางอวนฟังด้วยเพราะเป็นลูกทุ่งไงนะบอกว่าหน้าหนาวปีนี้ครับขอเพลงประชดอากาศหน่อยจากสมุทรสาครเนาะพี่สุเมธนะครับแอบรักเมียชาวบ้านได้ฟังเพลงไปละใจฉันตามเธอไปพี่มอสนะครับได้ฟังแล้วหน้าฟ้ากว้างทางแคบเนาะพี่สติกเกอร์สนิมหยกได้ฟังมาแล้วเพลงอินดี้เมื่อสักครู่นี้นะอินดี้แบบล็อกๆแนวสไตล์แบบยังไงอะไม่รู้เหมือนกันโฟกๆล็อกแอนด์โรลหน่อยนะฮะเจ้าปลาใหญ่เพลงจีนตั้งไว้แล้วพี่เดี๋ยวเปิดให้ฟังพร้อมกับเพลงลูกทุ่งเพลงนี้พี่บอยพัทลุงนะฮะทักทายมาแล้วจากในส่วนของช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงนะวันนี้ไม่ได้ขอเพลงแต่ส่งบรรยากาศที่ร้านมานะครับที่อู่มาพี่ข้าวปลาบอกว่าโอ้ยโจอี้ภูสิทธิ์จบไปเมื่อกี้ได้ฟังแล้วเรียบร้อยนะฮะพี่รับเมาครับทุกการเติบโตกำลังจะเปิดพอดีพี่ธงชัยขอเพลงซาสันสันใกล้บ่ายสามเปิดให้พี่ช่างโอนะฮะอยากฟังใจน้องเอบิโนมอลเนี่ยบอกว่าเมื่อวานไปเที่ยวมาหลวงพ่อกวยไปที่หลวงพ่อกวยมานะฮะอเมทักทายด้วยพี่เฟิร์สขอเพลงครั้งนี้คงถูกใจเข้ามาด้วยครับพี่ช่างเบิร์ดสันดวงบอกว่าดีเจครับวันนี้มีข่าวน้องเจไดของบ้านเจแปนแอนด์เฟรนด์นะฮะได้กลับดาวแล้วนะฮะน้องเจไดเหรอใครที่เป็นคนที่ชื่นชอบนะฮะสุนัขเป็นสุนัขโกลเด้นนะฮะของเพจเจแปนแอนด์เฟรนด์นะครับได้กลับดาวน์มาแล้วนะหลังจากที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งหลอดเลือดเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะท่ามกลางความอะไรของ FC นะฮะน้องหมาน้องแมวนะหลายคนก็มี FC หมาก็เป็นมะเร็งได้นะใครมีน้องหมาน้องแมวดูแลตัวเองด้วยนะครับเนาะใครที่รักสัตว์นี่ต้องบอกเลยว่าเสียใจเลยนะฮะอ่ะแสดงความเสียใจด้วยกันละกันนะฮะสำหรับในส่วนของพี่เบิร์ดนี่เขาเป็นคนรักสัตว์นะฮะขอเพลงของพี่ป้างนครินทร์เข้ามานะฮะพี่ณัฐระยองนะครับน้องชายพี่เบิร์ดนะฮะขอเพลงป่าลั่นด้วยเมื่ออาทิตย์อุทัยส่องดูท้องถิ่นไทยโลกสดใสอีกครั้งนะถ้าเคยฟังตอนเป็นเด็กนะฮะพี่จุ้ยสมนึกอยากฟังชูทางตาเดี๋ยวท้ายรายการเปิดให้นะฮะไม่ต้องด่วนพี่สองทักทายด้วยพี่วสันต์หนุ่มสองสามนะครับอยากฟังซิลิฟูนะฮะหนุ่มน้องนะฮะพี่แสบอยากฟังเพลงหลงตัวเองของอนันต์บุญนาคนะฮะยังแจแย่จังนะครับอันนี้คือที่ทักทายมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเมื่อกี้เนาะเซย์หายเข้ามาในช่วงเวลานี้เลยนะครับสวัสดีพี่อ้อยนะจ๊ะพี่อ้อยคนเฒ่ามาช้าอีกแล้วนะฮะวันยืดถึงแค่บ่ายสามนะพี่อ้อยนะค คนเฒ่าเนี่ยหลงลืมเมื่อกี้ตอนเที่ยงแล้วก็ว่าเอ๊ะใครมันส่งข้อความอะไรมาเด้งมาเต็มไลน์ปึ้งปังปึ้งปังนะครับ20กว่าข้อความไม่ได้อ่านกดดูอ้าวพี่อ้อยส่งข้อความมาเวอร์ไปไหม89ข้อความไม่ได้อ่านพี่อ้อยอ๋อพี่ส่งผิดค่ะจะส่งให้ลูกคนเฒ่าเนาะคนเฒ่านะฮะมาครับวันที่วันอาทิตย์สวัสดีค่ะดีเจทำไมไม่มาจัดรายการสักทีนี่ก็บ่าย3แล้วนะฮะพี่อ้อยวันนี้วันอาทิตย์นะฮะคนเฒ่าคนแก่

ว่าทุกการเติบโตจะมีฉันคอยซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลเสมอนะฮะเป็นหนึ่งเพลงความหมายดีๆเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบการสำหรับเพลงนี้เลยนะครับเติมเพลงก็มาช่วงนี้ก็แล้วกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะฮะกับวันสบายๆนะแต่ว่าตรงนี้ไม่ต้องเติมแล้วนะฮะมีเพลงอะไรบ้างที่จะเป็นตั้งเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ฟังเจ้าปลาใหญ่เป็นเพลงจีนนะครับที่เขาทำมาแล้วทีนี้ก็มีคนไทยเนี่ยเอาไปร้องมาแปลงเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะฮะแล้วมีหน้าหนาวปีนี้ด้วยจากเฟิร์นกัญญารัตน์อันนี้เปิดประชดอากาศแต่เพลงที่เพราะนะหน้าหนาวเปิดหน้าฝนนะหน้าร้อนครั้งนี้คงถูกใจใจน้อยนะฮะไม่เคยไกลพอนะฮะมีชุดทางตามีซ่าสันสันด้วยมีอยากเด็กด้วยนะฮะมีหลงตัวเองแล้วก็เมื่อกี้มีเพลงแปลกนะฮะอ้อมีเพลงป่าลั่นด้วยป่าลั่นอีกเพลงที่ฝากมานะฮะนี่คือที่ตั้งเอาไว้ช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับบ่าย 2:20 คุณฟังครับเมื่อกี้มีพี่เพชรนะฮะส่งข้อความบอกว่าที่ใช่ครับมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังบอกว่าวัน2วันที่ผ่านมามีเบอร์แปลกโทรมานะฮะโทรมาหาถามว่าคุณณัฐพลคือพี่รู้จักคนนี้เปล่านะฮะนะฮะเขาบอกว่าพี่เพชรเนี่ยไปคนนี้ไปเซ็นค้ำประกันเงินอะไรสักอย่างแล้วให้เบอร์พี่เพชรไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ๋อดีเจก็เคยเจอเหมือนกันนะฮะแล้วพี่เพชรรู้จักคนที่ชื่อณัฐพลนี่เปล่าล่ะรู้จักหรือไม่จักรู้จักฮะ คืออย่างนี้จะบอกให้ฟังนะฮะคือเดี๋ยวนี้แก๊งเงินกู้นะครับที่เขาอยู่ในออนไลน์หรือว่าในต่างๆหรือว่าแก๊งเงินกู้ที่เขาเอาใบปลิวมาโปรยตามหน้าบ้านเรานะฮะหรือว่าใครที่โหลดแอปเงินกู้นะฮะเวลาเราโหลดแอปเงินกู้นะฮะลงมือถือแบบเนี้ยแล้วลองกู้เงินนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลักพันหลักหมื่นนะฮะมันจะดึงเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในโทรศัพท์ของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในแอปของเขานะฮะความหมายคือหมายถึงว่าสมมติพี่เพชรก็แล้วกันพี่เพชรไปกู้เงินนี่เนาะพี่เพชรไปกู้เงินเนาะพี่เพชรนะไปกู้เงินปั๊บแล้วทีนี้พี่เพชรมีเบอร์ BP Radio นะ0840456862นะฮะอยู่ในเครื่องพี่เพชรนะในมือถือพี่เพชรนะมันจะดึงเบอร์ทุกคนเลยเบอร์ DJ Win BP Radio ด้วยใส่เข้าไปในแอปด้วยแล้วถ้าสมมติว่าพี่เพชรเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินกู้หรือไปค้ำประกันอะไรก็สักก็ตามแต่เงินกู้เขาเนี่ยมันจะส่งข้อความประจานและโทรศัพท์ไปหาทุกเบอร์นะที่อยู่ในโทรศัพท์เครื่องนั้นๆเข้าใจความหมายไหมเข้าใจเนาะนะฮะพวกดีเจบินเคยเจอเมื่อก่อนเหมือนเขาแล้วมี SMS ส่งเข้ามานะครับที่เบอร์ BP Radio นะ084045นะบอกว่าคุณได้ไปค้ำประกันให้นางอะไรไม่รู้จำละนางคนนี้สมมติชื่อนางจันเนาะคุณได้เข้าไปค้ำประกันเงินกู้ให้กับนางจันกรุณาจ่ายเงินด้วยนางจันไม่จ่ายเงินตามที่ชำระกำหนดครบชำระกำหนดหากคุณผู้ค้ำประกันไม่ชำระเงินให้นางจันนะครับหมายเลขของคุณจะถูกนำไปโพสเลวกว่ากันไปนะฮะเข้าใจความหมายยังมันจะดึงเบอร์โทรศัพท์ของเราอะฮะแสดงว่าคนที่ชื่อณัฐพลจะต้องเป็นลูกค้าของพี่เพชรนะฮะเป็นลูกค้าของพี่เพชรและเขาไปกู้เงินและเขามีเบอร์โทรศัพท์พี่เพชรเนี่ยอยู่ในโทรศัพท์ของเขาในแอปมันก็เลยดึงเบอร์พี่เพชรเข้าไปด้วยนะฮะทุกคนนะฮะที่อยู่ในโทรศัพท์เขาจะได้รับ SMS โทรกลับหมดเลยจากแก๊งเงินกู้เข้าใจยังอันนี้คือที่มาที่ไปนะว่าดีเจเคยเจอนะฮะใครไม่รู้เมมเบอร์ที่จะวินไว้น่าจะเป็นคนฟังนี่แหละน่าจะเป็นคนฟังรายการนี่แหละนะฮะดีมันไม่รู้จักนะคุณดีเจวินคุณได้ไปค้ำประกันมันเรียกว่าคุณเฉยๆมันไม่รู้ว่าเป็นใครไงมันรู้แต่มันรู้เบอร์084ตัวนี้นะเข้าใจเนาะพี่สุนทรว่าผมปั่นเรื่อยโดนบ่อยจนมันบอกว่าทำไมแรนดอมเจอแต่พวกมึงนะฮะไลฟ์ฟังประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะไม่มีอะไรฮะผมไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปสนใจเป็นลูกค้าพี่เพชรนั่นแหละหรือว่าอาจจะเป็นคนเอาเบอร์ไปปั่นอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วไปจบนะฮะไม่เกี่ยวกับเราไม่ต้องสนใจนะฮะไม่เกี่ยวกับเราต้องสนใจแล้วนี่มันจะมีประเภทแบบประจานด้วยนะมันจะมีประจานด้วยนะถ้าบางที่เนี่ยเขามีรูปหน้าหรือบางคนเนี่ยเอาไลน์เป็นหน้าตัวเองอย่างพี่อ้อยเนี่ยเอาหน้าตัวเองไปใส่ไลน์เนี่ยมันจะแคปหน้าจอพี่อ้อยเลยนางอ้อยสันกำแพงได้กู้เงิน 10,000 บาทแล้วไม่จ่ายใครรู้จักบุคคลนี้ตามด่วนมันจะไปโพสต์ตามเพจต่างๆแก๊งเงินกู้นะฮะและทุกคนที่อยู่ในเบอร์พี่อ้อยจะโดนรับ SMS รับข้อความหมดเลยจบดีเจครับให้ลำไยไปคำได้หรือเปล่าพี่สุนทรนี่ดีเจเป็นอยู่แค่บ่าย 3 นะ

ชื่อเพลงว่าเจ้าปลาใหญ่นะนี่เขาแปลมาจากเพลงจีนนะครับดีว่ามากเลยพลังเสียงสุดยอดเลยนะฮะเจ้าปลาน้อยเจ้าปลาใหญ่เจ้าปลาใหญ่เจ้าปลาน้อยนะครับเนาะส่งมานะครับพี่เดินวันดีเจครับอำเภอฮอดลำอามอำเภอฮอดเชียงใหม่ฝนกระหน่ำอย่างแรงเลยตอนนี้นะฮะ ไปตกทางสายใต้อำเภอฮอดนะฮะมันเป็นจุดครับคุณผู้ฟังนะจังหวัดนั้นจังหวัดนี้มันอาจจะตกแค่บางอำเภอแค่บางตำบลอะไรเงี้ย

ครับหน้าหนาวปีนี้แต่เปิดตอนหน้าร้อนหน้าฝนนะครับนะฮะเป็นหน้าฝนที่อากาศร้อนมากนะครับเพลงจากเฟิร์นกัญญารัตน์นะฮะเพลงนัชดาอินดี้อีสานนะครับนะปีนี้หน้าหนาวหรือหน้าฝนปีนี้เขาบอกว่าฝนจะน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับกรมอุตุบอกเอาไว้ว่าในช่วงของต้นฤดูกาลนะฮะฝนจะเบาๆเรื่อยๆจะกระจายไปทั่วกระจายไปทั่วคือตกเป็นหย่อมเป็นหย่อมฮะอำเภอนี้ตกอำเภอนี้ไม่ตกตำบลนี้ตกตำบลนี้ไม่ตกอ่ะบางหมู่บ้านตกหมู่บ้านข้างๆไม่ตกก็มีเลยว่ามันอยู่ที่ว่าเมฆมันลอยไปที่ไหนอันนี้คือหน้าฝนมันจะไม่เป็นผืนกว้างขนาดนั้นนะฮะภาคเหนือวันนี้ครับ 60% ของพื้นที่นะครับภาคอีสานวันนี้ 40%

30-40% นะฮะภาคเหนือนี่ก็กระจายไปทั่วเลยแม่ฮ่องสอนลำพูนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิโรธเพชรบูรณ์นะครับส่วนมากจะคล้อยมาทางทิศฝั่งตะวันตกและทางเหนือตอนล่างหน่อยภาคอีสาน 40% ครับเลยหนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครนะครับภาคกลาง 60% นะฮะ 60% นครนายกปราจีนฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีอันนี้ภาคก่อนออกนี่ภาคกลาง 60% นะฮะกาญจนบุรีราชบุรีนครสวรรค์นครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอยุธยาอันนี้ที่อุทิพูดมานี่คือจะตกเยอะหน่อยนะฮะภาคตอนออกครับ 60% เหมือนกันนครนายกปราจีนฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดครับภาคใต้ฝั่งตะวันออก 60% ครับเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก 70% เยอะหน่อยระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ครับกรุงเทพมหานคร 60% ครับอันนี้คือสภาพอากาศวันนี้ที่เกิดขึ้นนะครับเนาะว่ากันไปนะครับบ่าย 2 โมง 34 นาทีในช่วงเวลานี้นะฮะขอบคุณกับ True Detect ด้วยนะครับชื่อเพลงว่าครั้งนี้คงถูกใจฮะจากจอห์นโวนะครับ

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่าครั้งนี้คงถูกใจครับงานจากพี่จอนนูโวนะฮะเห็นว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยใช่ไหมช่วงปลายปีนี้คอนเสิร์ตข้อเข่านะฮะพี่คราวนูโวพี่จอนนูโวพี่โอนะฮะคอนเสิร์ตข้อเข่าคอลลาเจนนะฮะเดี๋ยวนี้ศิลปิน90หลายคนมีคอนเสิร์ตบ่อยอย่าลืมนะฮะว่าศิลปินกลุ่มนี้เขามี FC เหนียวแน่นนะฮะแล้วเวลาจัดคอนเสิร์ตเนี่ยคนก็ไปกันเยอะว่าเป็นกลุ่มมีกำลังทรัพย์มันจะไม่เหมือนเจนแซดนะเจนแซดคือไปเอาภาพไปเอาคอนเทนต์ลงโซเชียลทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่คอนเสิร์ตของ Three Man Down นะอะไรเงี้ยคนตอนนี้เราก็อยู่ที่คอนเสิร์ตของ Four Eve อย่างงี้นะฮะคนแชร์โซเชียลล้าน8นะแต่ว่าถามว่าขายอะไรได้บ้างขายเต็มได้เลยแต่ถ้าเป็นคอนเสิร์ตของจอห์นนูโวคอนเสิร์ตอะไรพวกเนี้ยมาเอาเลยช้างสิงลีโอน้ำแข็งเท่าไหร่จ่ายไม่งั้นเพราะว่า FC กลุ่มนี้คืออายุ40อัพเนี่ยเขามีกำลังทรัพย์อยู่แล้วนะนั่นจึงไม่แปลกที่ร้านผับบาร์คาราโอเกะร้านเหล้าต่างๆเขาต้องเชิญศิลปินที่เป็นยุค90มากันบ่อยเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อนะพี่เทวเทนพรมินเงี้ยใช่ไหมหรือแม้กระทั่งเนี่ยเอบีโนมอลพี่กวางก็ได้อะกับFCก็อยู่ในช่วงประมาณ30เนาะ30กลางๆไปๆอย่างเงี้ยนะฮะเขาเป็นกลุ่มที่มีกำลังแล้วล่ะอะนะฮะแต่ถ้าเป็นเจนซีโฟอีฟเงี้ยทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่คอนเสิร์ตโฟอีฟนะนะคนเยอะมากเลยไม่ซื้ออะไรสักอย่างเลยนะฮะถ่ายรูปยังจะลงโซเชียลนะคนกดไลค์ล้านกว่าไม่ได้ขายของเลยนะฮะแม่ค้านั่งตบยุงนะฮะฟิวนั้นฟิวนั้นนะฮะไม่รักคงไม่ห่วงแบบนี้กวางเอบีโนมอลครับ

รักก็คงไม่ห่วงแบบนี้พี่กวาง AB Normal นะครับนี่คือเพลงที่ฝากไว้ด้วยนะฮะอย่างที่จะเล่าให้ฟังว่าพี่กวางนี่โอ้โหเข้าวงการมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลยเนาะตั้งแต่เป็นเจน Z สมัยนั้นเนาะอายุประมาณ10กว่านะฮะ70 80 90สมัยก่อนนะฮะนะครับกับเพลงดังสมัยนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะลืมชื่อเพลงเมื่อก่อนนะดังๆเมื่อก่อนนะหลายเพลงละพูดไม่ค่อยเก่งนะฮะดังมากในยุคนั้นเลยนะฮะเคลื่อนวิทยุทุกคืนต้องเปิดนะสถานีไหนไม่เปิดนี่คือเอามากมากเลยนะฮะนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังนะพี่กวางนี่เป็นคนตัวใหญ่นะดูในรูปในทีวีเหมือนจะเป็นคนตัวเล็กเนาะเหมือนจะตัวบางๆเล็กๆนะตัวจริงสูงมากนะ180กว่านะฮะบางคนในทีวีนี่เหมือนจะตัวเล็กแต่ตัวจริงใหญ่มากบางคนในทีวีเหมือนจะตัวใหญ่ตัวเล็กแปลกด้วยเหมือนกันมันลวงตานะฮะแต่ว่าสมัยก่อนไม่มีฟิลเตอร์ช่วยเนาะมีแค่ไฟอย่างเดียวที่ส่องในกล้องนะฮะมาว่ากันไปนะฮะมีเพลงจากซินดี้ฟูให้ฟังครับชื่อเพลงว่าไม่เคยไกลพอนะครับทักทายพี่แชมป์ด้วยกันละกันครับทักทายครับแหมตอนนี้พี่แชมป์อยู่ที่งานไทยร็อกเฟสนะฮะไปเที่ยวเหรอครับพี่หรือว่าไปทำงานไทยร็อกเฟสหรอมีคอนเสิร์ตแล้วฮะสุดสัปดาห์ครับหลายที่มักจะจัดคอนเสิร์ตกันนะครับตามลานต่างๆหรือจะเป็นผับต่างๆเนาะไทยร็อกเฟสนะฮะเทศกาลดนตรีครั้งใหญ่ไม่แบ่งค่ายครับ23พฤษภาคมนี้นะฮะตั้งแต่บ่ายโมงถึงเที่ยงคืนที่รังสิตนะฮะอีสต์พาร์คนะครับสำหรับปีนี้มีหลายวงมานะฮะมีไททอสสมิธพี่แดกร็อกไรเดอร์มีฟิฟฟุกไอน้ำด้วยด็อกเตอร์ฟูมีเล้าโลมด้วยมีวงนอสเอ๊ะไม่ใช่ดินอสสิริประภานี่ไม่ใช่วงนอสนะมีวงนอสแล้วก็มีหลายศิลปินเลยนะครับเนาะที่รังสิตนะฮะส่งบรรยากาศมาด้วยแล้วกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะไปคอนเสิร์ตวันนี้นี่ส่งภาพมาแล้วพี่แชมป์ส่งรูปมาแล้วนะฮะนี่เขาดูบรรยากาศหน่อยสิกำลังน่าจะกำลังเตรียมดนตรีนี่กำลังเตรียมอยู่อ๋อกำลังเปิดเพลงทดสอบเครื่องเสียงอยู่เสียงแตกนะฮะอยู่ใกล้ลำโพงนะฮะอันนี้ส่งบรรยากาศไม่ดูนะฮะคนกำลังมากันอยู่มันร้อนนะฮะมันร้อนเพราะว่าทุกคนก็มีร่มคนละคันนะฮะนั่งกันเป็นกระจุกๆน่าจะมาจองที่ก่อนดูจากภาพคือเอาเสื่อมาปูก่อนนะแล้วก็เอาร่มมาวางเหมือนกระจองที่ก่อนฮะคือถ้าไม่จองที่จะไม่มีที่อยู่พี่ชายมันก็เลยอยู่ตรงนั้นยืนอยู่น่าจะร้อนจัดมากดูจากภาพเลยขอยายฝนให้ตกแล้วกันนะฮะฝนตกได้จบเลยจบจืดที่ก็จะมีคอนเสิร์ตกันหลายที่ครับก็ส่งบรรยากาศมาได้นะครับนะยังไม่ถึงไหนเลยอ่ะจะบ่ายสามนิดก็ได้อ่ะเคลียร์เพลงให้หมดก่อน 4-5 เพลงที่ค้างอยู่นะครับ

หนึ่งเพลงนะครับจากนี่เลยนะฮะซิลิฟูนะที่ขอไปด้วยแล้วกันนะฮะ yeah. พี่แซมบอกว่าดีใจครับตอนนี้วงแรกขึ้นแล้วครับที่คอนเสิร์ตนะฮะ yeah. วงแรกคือวง yeah. สันชายนะฮะขึ้นคอนเสิร์ตแล้วว้าวนะฮะฉันมันคนธรรมดานะฮะ yeah. มาแล้ววงแรกมาตั้งแต่ประเดิมบ่ายสามทีเดียวนะสันชายนะฮะชิวๆกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับนี่พี่แชมป์เนี่ยสุดยอดนะดูคอนเสิร์ตยังฟัง BP Radio ไปด้วยคิดดูว่า FC เหนียวแน่นมากเลยทีเดียวนะฮะ

สนุกกันช่วงนี้นะฮะกับเพลงของพี่ฟุกไอ้น้ำกันละกันในช่วงนี้เดี๋ยวให้ฟังนี่ดีกว่านะฮะของ D2B ดีกว่าอยากฟังซ่าสันๆใช่ไหมมานะคึกคักเหมือนกันช่วงนี้เดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่บ่ายสามโมงแล้วยังค้างเพลงอีกสองสามเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันนะครับ

0: ดีนะครับ
1: ซาสันสันนะขอมาถูกใจก็เปิดให้ฟังเลยกันเลยกันนะฮะขอเปิดเพลงร็อกหนึ่งเพลงได้ไหมโอ้โหอย่างร็อกแบบนี้อาจจะร้อนหน่อยนะฟังจะร้อนกว่าเดิมหรือเปล่าชื่อเพลงว่าอยากเด็กเพลงนี้ไม่เคยเปิดเลยเพลงของพี่ป้างนายเคลนลองฟังดูแล้วว่าเป็นอย่างไรเพลงนี้ครับมา

โอ้โหคึกคักมากๆเลยนี่คือเพลงจากพี่ป้างนะครับเพลงที่มีชื่อว่าอยากเด็กแหละฮะอยากเป็นเด็กอีกครั้งหรอโอ้โหอ่ะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันรายการช่วงนี้นะครับนะเดินทางกันไปหลายเส้นทางฮะตอนนี้หลายคนบอกว่าขับรถนี่เพลงมันมากเลยครับดีเจเอาละฮะเข้าสู่ชั่วโมงบ่ายสามโมงแล้วตอนนี้เวลาไวจังเลยบ่ายสามไปแล้วตอนนี้เชียงใหม่อากาศแดดแรงมากเลยแต่ก็มีบางจุดที่มีแอบครึ้มนะมีบางจุดแอบครึ้มเหมือนกันนะแอบมืดแอบครึ้มบอกไม่ถูกเหมือนกันนะมีเพลงหนึ่งของพี่เออนันต์บุญนาคให้ฟังครับเพลงเก่าๆยุค90นะฮะไหนใครชอบหลงตัวเองบ้างเอาเพลงนี้ไปฟังเลยขอเปลี่ยนอารมณ์เพลงนิดนึงเมื่อกี้ร็อกมากๆเลยเปลี่ยนอารมณ์กันสักหน่อยดีกว่าช่วงนี้นะครับนะมาหลงตัวเองครับอนันต์บุญนาคครับอนันต์บุญนาค

อันนั้นบุญหน้านะฮะสนุกดีเหมือนกันนะครับเพลงเก่าๆยุค90นะลงตัวเองคุณเอนั้นเป็นคนตลกเนาะนะหลายๆบทบาทที่เป็นพิธีกรอย่างเช่นพิธีกรรายการจัดสีคอนเสิร์ตใช่ไหมฮะหรือจะเป็นอะไรนะเป็นละครเรื่องมนต์รักลูกทุ่งเงี้ยตาแว่นนะฮะก็สนุกดีเหมือนกันยุคนั้นนะเนาะย้อนไปใหญ่กลับไปยุคปี240สมัยก่อนเนี่ยนะครับเอาละครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเวลาบ่าย3โมงนะดิจิวินคาย1เพลงเพลงที่หัวเป็นเพลงแปลกได้ไหมเพลงอะไรบนหน้าน่ะแปลกแน่นอนต่อเพลงต่อไปอะฮะตอนเป็นเด็กจำได้ว่าตอนเป็นเด็กจำได้ว่าเคยแสดงโชว์ชุดหนึ่งหรือฟังชุดว่าป่าลั่นนะครับเนาะเคยได้ยินเพลงป่าลั่นไหมพี่นัทสรรหาเขาขอมาวันนี้นัทสรรหาเนี่ยก็เป็นนักอนุรักษ์นะฮะ เพลงที่ฟังจะไม่เป็นปกตินะฮะนะครับมันจะไม่ปกติเพลงนี้ของสุเทพวงกำแหงพร้อมจะฟังหรือยังสุเทพ and the sex นะฮะเพลงที่มีชื่อว่าป่าลั่นพร้อมจะฟังหรือยังที่มันร้องว่าเมื่ออาทิตย์อุทัยส่องดูท้องถิ่นไทยอะโลกสดใสอีกครั้งอะ สรรหาเพลงมาเปิดดีเจเนาะอ่ะคนฟังก็อยากฟังนะฮะอินดี้หนุ่มอินดี้เขาอยากฟังอินดี้คืออะไรอินดี้คือคนที่ฟังเพลงไม่เหมือนชาวบ้านเขาจะมีรูปแบบใช้ชีวิตไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาหรือถ้าสมมติว่าไม่ฟังเพลงนะก็จะตกแต่งบ้านแปลกๆคุณผู้ฟังเคยเห็นบ้านชาวบ้านบางคนไหมที่เขาจะเอารากไม้นะฮะเอาพวกเขาควายคาราบาวมาติดบ้านตัวเองเยอะฮะที่เอารากไม้เอาต้นไม้แปลกๆมาห้อยระย้าตามบ้านที่ปล่อยบ้านรกๆอะฮะอันนั้นเขาเรียกว่าคนอินดี้คนปลีกวิเวกนะฮะเอาเขาควายคาราบาวมาห้อยหรือว่าเอาสังกะสีเก่าๆมาแปะตามบ้านตัวเองครับเคยเห็นเนาะนั่นแหละเอาสังกะสีเก่าๆนะมาวางไว้เป็นเพิงเอามาวางไว้แล้วก็แต่ไม่ได้สกปรกนะแต่หมายถึงว่าชอบสไตล์ที่มันแปลกๆนะฮะซึ่งมีเยอะมากๆเลยยุคปัจจุบันนี้นะฮะเคยเห็นเนาะสังกะสีที่ขึ้นสนิมอะฮะแล้วมาติดตามข้างฝาบ้านตัวเองแล้วเอาป้ายติดนะฮะอินดี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีเยอะมากเลยยุคปัจจุบันนี้หนุ่มคนนี้ก็เหมือนกันพี่นัทสรรหานะฮะวันนี้เขาขอเพลงที่ชื่อว่าป่าลั่นมาพร้อมจะฟังอย่างนะฮะมาใครไปทำอะไรในป่าทำให้ป่าลั่นนะฮะนั่นน่ะสิใครไปทำอะไรในป่าเอามาฟังป่าลั่นกันมานะครับมานี่ดนตรีขึ้นแบบอลังการยิ่งใหญ่มากพี่

ขอเสียงปรบมือให้กับในส่วนของการแสดงของคณะเหล่าแม่บ้านทหารบกด้วยกันละกันนะฮะคณะแม่บ้านเหล่าทหารบกกับการแสดงป่าลั่นนะฮะเหล่าแม่บ้านทหารบกวันนี้นะฮะเหมือนกับการแสดงอะไรสักอย่างนะว่าไหมป่าลั่นนี่ร้องได้ด้วยนะตอนเป็นเด็กเคยเต้นเพลงนี้เคยลงตอนอยู่อนุบาล นะฮะจำได้ว่าครูที่โรงเรียนเนี่ยให้เล่นเพลงนี้นะตลกเนี่ยหนึ่งเพลงแปลกแล้วกันนะฮะไม่ก็ไม่แปลกนะความหมายก็ดีนะป่าลั่นนะฮะเอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการและบ่ายสามพี่โอนะโอ้วันนี้เพลงหลายแนวมากเลยแต่ละคนนี่อย่างที่บอกไว้ว่าเป็นแฟนรายการ BP เนี่ยมีตั้งแต่อายุ20นะฮะยัน70กว่า80นะฮะพี่เดี๋ยววันนี้จะเป็นครับแอบคล้ายเพลง4ยอดขุมพันธ์เหมือนกันนะเนี่ยคืออย่างงี้พี่เดี๋ยวเพลงในสมัยก่อนเนี่ยมันจะแต่งคล้ายๆกันเพลงทหารเพลงตำรวจไปดูเพลงมาร์ชเขาสิหรือว่าจะเป็นเพลงชาวบ้านทั่วไปเขาจะแต่งดนตรีมันจะมาในฟิลเดียวกันตันตันตันตันตันตันแบบนั้นตันตันตันตันตันตันตันตันตันมันจะคล้ายๆกันคือเขาจะมีไลฟ์สไตล์ดนตรีการทำรูปแบบคล้ายๆกันแต่ครับเปลี่ยนขึ้นเนื้อเฉยในยุคนั้นนะยุคปีพ.ศ.นะยุค70 80 60สมัยก่อนนะฮะเหมือนเจนปัจจุบันไงที่เราบอกว่าทำไมเจนแซดมันชอบร้องเพลงหอลิ้นน่ะซิเธอทำอะไรเพราะว่ามันเป็นยุคเป็นยุคไปใช่ไหมเหมือนเจนแซดปัจจุบันร้องเพลงหอลิ้นนะฮะเนี่ยร้องเพลงแบบทำพมพึมอยู่ในปากในคอเหมือนยุค90สมัยก่อนที่เราฟังเพลงเสกโลโซที่ร้องเพลงเสียงดังฟังชัดอะไรเงี้ยมันจะเป็นเจนเป็นยุคไปนะฮะนี่คือป่าลั่นป้าลั่นนะฮะเดี๋ยวเอาละครับเดี๋ยวขอตัวก่อนเดี๋ยวจะเดินทางนะฮะจะไปรับปังต่างๆเนาะเดี๋ยวหายไปนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะหายไปพรุ่งนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็วันจันทร์เนี่ยกลับมาไม่ทันเดี๋ยวกลางคืนแล้วค่อยมาเจอกันช่วงบ่ายวันจันทร์ก็เปิดเพลงยาวเลยในช่วงเวลาบ่ายไม่บ่งบ่ายสองบ่ายสามเนาะนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยขอบคุณร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะฮะอย่าลืมแวะไปอุดหนุนยำปูม้าด้วยช่วงนี้ทานครบ800นะครับรับไปเลยคูปองนะฮะจับฉลากมาถ้าได้ยำปูม้าทานฟรีเลยนะฮะเฉพาะเมนูนั้นนะแล้วก็ในส่วนของร้านเจ๊เยาด้วยอย่าลืมอุดหนุนเจ๊เยาด้วยนะ2สาขาที่เชียงใหม่นะฮะแยกหลุยส์สันกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าไปทานข้าวอร่อยๆเย็นนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ได้นะฮะนะครับฝากด้วยกันละกันครับเดี๋ยวดำลานเลยกันละกันเนาะทางบุญเทเล็กด้วยที่ฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวเปิดเพลงเข้าสู่เพลงปกติครับเข้าสู่เพลงปกติที่จะหยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงระบายนี้กับเพลงในสไตล์ของยุค90 2000โอเคนะฮะมาโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่กันแล้วกันในช่วงวันจันทร์เลยกันแล้วกันช่วงกลางคืนนะครับช่วงนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ

ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

นึกถึงเพลงเพลาะยุค90นึกถึง BP Radio คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพลาะออนไลน์24ชั่วโมงเพลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่0840

ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio

คุณกำลังฟัง VP Radio Online คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975

เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมง Thanks for listening to BP Radio Online Thailand

ณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง DP Radio Thailand

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

พลงเพลาะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพลาะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพลาะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ขยไหมหมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radioเล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

เธอมีเคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้น

GMP Radio เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่084-045-6862

ณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ084 045 6862ย้อนวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา084 045 6862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

เคยไหมหมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP RadioThanks for listening to BP Radio Online Thailand. ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio.

ลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

กำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM975 เพลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio

่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอป Line ID FM 975ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio และ Line ID FM 975สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio ย้อนวันวานฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862

You're listening to BP Radio Online, Thailand. หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

พลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio